เบิ่งขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าลูกหนูจู่ตาหนาโคลาจะมาแก่หายามเกาะๆได้นะหายามเกาะๆได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมาดมนัวตัวยูโอ้แม่งบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามุยังตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตามดวงปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติหมอกมอยังมะลูสลันแตงโบนี่โบวงสลันติกสันติตะนงโบนี่ปากายอาวาตต่างสลายใดละละมันกวากบุกิดบุนงติงอีปากาย